มตะกดอปลออจปันดวิงกายตลุดปอญาดิกดรมรติอปิมังครอมกายะ

วอลงเงาะลงเงาะลงไงวันดรองันตอไอ้นิมังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินดังละวดอุยะกอกะกอกะละเกอปุเลนังเงาะบสัยปะลอกกะบะกะลอกญาดีตัวเยอาดะหญะตะละลูดะตะนะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลับบะมิญะกระปุไกตะดะตุงังมิญะปามันดัง

บ่าลุไลญะเลสยับบุงกะระกับกะดึกมารงเอากะวัดปัญญาเองอติกายญะเลปัตตุบุงอกุสุระสวะบันตุติญเชียนบ่ากะไวญะเลละกอบุงอปรารกะดอตัมปังเอาละกอปละกอตุไว

เอวยันสรีบลัดบกอบไรตโยมันสะปุโลประจอกตลวสบอกตนะงอบุกายนะบรุตารงกะกระดาปวนนาวรสรากินเตอาโอปุจวะละนวะละนวะกุกนิลวะการายวะบุลันปากรีระตัญญาดอกญาวัดตลิงวัดลิงวัดอัญญเตลาวัดมุดันมุตันบารังตัมบีงุดันดาวปฏิปตังควบสรัง